0: Ladies and gentlemen, one of the best to ever do it.
1: The first man to win 3 different world titles in one,
0: Sam A.
2: 我不熟悉了吗？现在是一个人。ทุกต่อคือผมยังรักในกีฬา
0: His spot in the Hall of Fame is guaranteed but he is chasing the title of greatest of all time
3: Sam A knocks him down
4: It's over
5: He need to stop fighting because it's too old I know that Sam A is legend Every legend can make mistake and think
0: those little gloves.
5: I got my nickname from my brother. He called me the sniper because he say when you fight, you snipe people.
0: Oh, what a shot! Big up the stab, does the boot, and it is over!
2: เป็นมวยมัดที่มันของเขาอยู่แล้วก็คือศิลปะมวยไทยเขายังผมว่าผมยังเหนือกว่าเขาครับ
5: I need to beat big name like Sam A to get close to the title shot.
2: หลังจบไฟนี้ไปผมก็ผมมองว่าใครก็ได้ที่เป็นแชมป์ผมก็คือผมพร้อมที่จะไปชิงครับ
5: If I knock out Sam A, gonna be the best knockout of my career.
2: ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาชกเราได้มาชกในรุ่นน้อง
0: ๆ What a shot from Sam A!
3: Unbelievable!
2: คือทำให้ทุกคนได้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข
6: 来了，草量级泰拳规则比赛，42岁的泰国传奇选手萨梅盖扬哈道对阵28岁来自摩洛哥的厄梅赫迪埃尔加马里。泰拳规则单回合3分钟，共计3回合，每回合采用10分制的标准进行打分，单回合内造成3次读秒即视为 TKO。
1: Fighting out of Morocco, El Mede.The sniper, El Jamari!
6: 首先登场的蓝方选手厄梅赫迪埃尔加马里，目前在万公斤赛打了2场比赛，首秀对阵通鹏 PK 善猜，首回合2分56秒 KO 拿下比赛的胜利，拿下首秀。在他的边角，我们看到了门迪扎特，说明这场比赛他是在门迪扎特团队背。

0: ไฟสปอร์ตมันชิปแอนไฟแฟร์ดูน็อตฟานโอคิกดูนี่โอเค
1: DD上，
2: 来看第一回合，上来先砍个低扫，老将的破绽恐怕就在腿上啊。高段扫踢起得非常冷，萨梅技术老到鬼魅。